0: สีลองไม่เหมียงเลย
1: อะไรตัวขายยังไม่เหมือนอีก
0: ลองไม่เลย
1: แล้วจะพังขาย
0: มึงลงไปดีกว่ากูไม่ชอบว่าจะหายอยู่กับมึงแล้วกูจะตายหายอยู่แล้วตั้งเครื่องมาขู่เอาหูเอาจังกูเย่าหกตกหาย
1: อะไร
2: โจเบาๆโจ
1: พูดแค่นี้มีปัญหา
2: โจเดี๋ยวฟังพอก่อน
0: บอกมึงหน่อย
2: เป็นอาเซียเป็นอาเซีย
1: อาเซียหรืออาเซียว
2: อาเซียอาเซีย
0: โมแมงอาเซียวอาเซีย
1: บอกแม่นนะแม่นแล้วได้หร
0: อมึงร้องนี่กูก็ร้องไรเพลงอย่างเงี้ยเนี่ย
1: ร้องเป็น
0: ว่าเถอะกูนี่นักร้องเก่าเมื่อก่อนกูอยู่มองจริงกูเป็นหัวหน้าคณะเงี้ยว
1: เงี้ยวร้องเป็นแล้วมานั่งฟังในคาเฟ่ทำไมไม่ร้องฟังที่บ้าน
0: เอ้าเอ้าโอ้ยอายุมากๆยาวก็เลยลดพาวเวอร์ลงมาแต่ยังร้องไรดีกว่าอีก
1: เอาร้องให้ฟังหน่อย
0: เพลงเงี้ยวอ่ะ
1: โอ้โหร้องจบซะแล้ว
0: ยัง

0: ้เพลงจีนมึงนี่เงี้ยวเต็มทีเน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษาจริงอันนี้เอาสาวๆมาดูดีกว่า
0: อยากดูสาว
1: ๆเออสาว
0: ๆแต่อย่าไปด่าเขาอีกนะ
2: โอ้ไม่เย็นโจใจเย
1: ็
2: น
1: ๆมังลุ่มยัง
0: เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคุณโจศักดิ์สอเสริมใส
1: ่ไอ้เหี้ยเป็นนักมวยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: เป็นหลานนักมวย
1: หน้าอย่างมึงไม่น่าจะมาเป็นนักร้องว่ะ
0: ทำไม
1: น่าจะไปเป็นแมงดาหน่อยอย่าง
2: นี่ก็จ้างมาเป็นแมงดาโดยเฉพาะ
1: คุ้มล้างอ่ะ
2: เออคุ้มล้าน
1: เอานักร้องสาวๆดีกว่า
2: อ้าวโจ้เขา
1: บอกมังไปหน่อย
2: เขาไปซะ
1: อย่าอีมองกูอีกแล้วจับตังกู
2: อย่าว่าแต่เสียย่านมันขนาดเจ้าของร้านยังย่านมีได้จ้ะนี
1: ่เอาสาวมาดีกว่าม
2: ึงหมาดมันยังจ้ะหรอ
1: สาวๆสวย

0: ี้ยนี่ฟังมากล่องเลยสักหลังฟังแม่งยังไหว
1: เสียอา
0: ค่ะ
1: หนูรู้ว่าเสียก็ไม่มาหาหนูอีกแล้ว
0: ใครใครมาหามึง
1: เสียจำไม่ได้เหรอวันนั้นข้างรถสิบล้อเสียกับหนูทำอะไรกันตึ๊ก
0: ๆไอ้แกกูเมาหรือเปล่าวะ
1: เสียหนูคิดถึงเสียจะตายอยู่แล้ว
0: แต่กูไม่คิดถึงมึงหรอกไอ้ยา
1: คิดถึงหน่อยนะ
0: ไม่ไหว
1: เสีย
0: ดูนมแม่งนี่ใช่ไหมไม่ใหญ่ไม่เท่ากันเลย
1: เสียดูแต่ละข้างของหนูกันแล้วกันนะครับ
0: คกงากสักหลากนม
1: เสียเอาไปสักข้างไหมครับ
0: ไม่เอาหรอกเป็นนักร้องเหรอ
1: เป็นนักร้องค่ะ
0: ว่าก็เรียบเปิดข้ออ่างออกก็รีบนั่งเครื่องมาเลย
1: อ๋อเครื่องบินเหรอคะ
0: เครื่องสุกน้ำ
1: โอ้ยมาคุยหาสิแตกอย่างนั้น
0: คือว่าเครื่องบินบางทุกเครื่องสุกน้ำมาออกก็นั่งบ
1: น
0: นั้น
1: อ๋อเหรอ
0: เออลองเพลงเป็นไหม
1: เป็นค่ะ
0: ลองเพลงโพโพแล้วเสียจะให้รางวัล
1: ไม่ได้หรอกค่ะคอแห้งอยู
0: ่เอาทำไม
1: เสียขอดิ้งทักดิ้งสิคะ
0: พวกสองคำแดกดิ้งเยาเรียกชับเอาเลี้ยงมามึงแดกทีสิเพียงยังไม่ร้องเลยขอแดกดิ้งเร็วๆหน่อย
1: เสียขา
0: ขาปิดหน่อยก็ไม่มองหรอกเอาแดกดิ้งเอาดิ้งเยาร้องเพลงว้าพูดเดี๋ยวว่าเจ้าห้องอ่างว่า80ห้องนะเขามีแต่ดูดดิ้งอีเหี้ยเล่นกอกดิ้งเลย
1: ทีนี้เขาประหยัดเขาไม่ให้หลอดค่าเสีย
0: มันน่าจะมีหลุดหลอดมา
1: หลอดเยอะเสียคะรู้ไหมวันนั้นเพื่อนเสียมาหาหนูแหละ
0: เป็นไง
1: พอมานะจับโน่นจับนี่ลวงโน่นลวงนี่หนูไม่เคยชอบกันเลยค่ะเนี่ยหนูคิดถึงเสียอยู่ตลอดเวลานะหนูมองข้างหน้าเวทีนะว่าวันไหนเสียจะมาเสียคะคอยอีกสักดิ้ง
0: ว่าแล้วอีอะเรียกชับอีกหนึ่งลิงมังคุดสามกำสองลิงแล้วแม่งอ้าปากกว้างชิบหายเลยเห็นเหลียกไก่มึก
1: เสียค่ะ
0: เอาร้องเพลงเลย
1: ยังค่ะ
0: ทำไม
1: เนี่ยหนูนะบอกจริงๆนะวันนั้นนะเพื่อนเสียมานะจะพาหนูไปกินข้าวต้มด้วยล่ะ
0: แล้วมึงทำ
1: นะหนูก็ไม่ได้หรอกหนูรอเสียคนเดียวยังไงก็ไปไม่ได้วันนี้ยังไงก็ไปไม่ได้นะคะเสียขาขอยืมสามดิ้งเลยค่ะ
0: เรียกชับยกมาเป็นขวดมึงแดกได้ไหม
2: เ
0: สียสามดิ้งสี่ดิ้งหมกเสียเวลากู
1: กี่หลอก
0: เรียกไม่เรียกเป่าเสร็จมาพุ่งน้ำใส่หน้ากู
1: เขาเรียกพ่นค่ะเสียไม่ใช่พูด
0: รู้ได้ขี้กระเทอะจำหน้ากู
1: ไหมคนจีนอะไรรู้จักขี้กระเทอะ
0: ร้องยังไงอ่ะ
1: ร้องไม่ได้หรอกค่ะเสีย
0: เป็นไรอ่ะ
1: เดี๋ยวหนูปวดท้องขอไปห้องน้ำก่อนนะคะ
0: เขียนแหลกมากจนท้องปวก
1: เนี่ยเนี่ยตั้งกับหัวค่ำแล้วหนูเห็น3 4คนนี้เข้ามานั่งตั้งนานแล้วล่ะ
0: ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราจะไปก็ไปฮะ
1: หนูไปก่อนนะเสียนะหนูปวดท้องเดี๋ยวมานะคะ
0: ไปๆกูรำคาญหน้ามึงเหม็นชิบหายเลยอะเนี่ยขึ้นมาไม่ทำหานี่จริงดิ้งลงไปอีกแล้ว
3: เดี๋ยวก็ขึ้นมา
0: เอาของใหม่นี่ที่สวยนี่ใส่ลีๆหน่อยนี่
3: เดี๋ยวบอกกระโซกกระซากเลยแม่เสีย
0: มังโมโหอ่ะ
3: โอ้ตอนน่ะผู้หญิงต้องบอกให้เรียบร้อยก็ต้องห่วงนักห้องในห้องอาหารหลับเป็ดลูกแมวดิ
0: มีเยอะ
3: สบายมีเยอะสิ
0: เรียกมาเลยสิ
3: โอ้ท้อใส่ไอ้หนูมาเร็ว
0: ๆเอาได้สวยๆนะสวยได้สอกในรังแสดงว่าสวยเพิ่งมาภาษาทรงต้องรับสวยแน่ๆเลยอาเล็บอาเล็บ
3: อย่าง
0: คงรู้เฉียดตาปากผู้หญิงพ่อมึงของนักช่างเต็มไปหมด
4: เรื่องของคนเนี่ยแข่งหนูค่ะเสียขา
0: เอาเยอะ
4: หลวดหรือทางด่วนที่ค่ะ
0: สมารู้สุกหนอกว่านะ
4: ทำไมคะ
0: กูเขียงมาเมื่อกี้นี่เองนะเนี่ยหนอกว่าเนี่ย
4: แล้วหูดังทำไมมันแหลมปิดออกมาไม่ตัดสักทีเลยเนี่ย
0: ทั้งหลังเสียงมาถ่องของดังกู
4: เสียขา
0: ร้องเพลงให้เสียฟังเลย
4: ยังร้องไม่ได้หรอก
0: ทำไม
4: อุ้ยแต่ก่อนนะคะหนูยากหนูจนค่ะอยู่บ้านนอก
0: บ้านบางนอก
4: อุ้ยพอเข้ากรุงเทพนะคะ
0: เป็นไง
4: มารู้จักกับลุงแนบค่ะ
0: อ่ะแนบไหม
4: จะเปิดร้านอาหารแต่ก่อนจนค่ะเช่าห้องอยู่ซ้อมซ้อ
0: อันเรียบไปนะ
4: เออหนูค่ะหนู
0: ใครกันแน่วะ
4: โอ้ยดูสิคะพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์ผ่อนทุกอย่างเลยค่ะ
0: เออเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยพอมาร้องเพลงกับร้านรับเป็ดลุงแนบนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ซิ่งกังสกเลย
4: โอ้ยมันยึดไปหมดเลยค่ะ
0: แล้วสลองสมัย
4: เล่าให้ฟังค่ะอุ้ยวันนี้ไปถ่ายแบบมาใหม่ๆเลยเนาะ
0: อังลี่อังลี่เป็นลำแบบ
4: ยังแบบ
0: แบบอะไร
4: อาชญากรรม
0: อันนี
3: ้แม่ยัง
0: มังเน่าแล้วนะอาชญากรรมอ่ะ
4: กี้เหมือนกันค่ะนี่เดินไปตรงห้างเนี่ยห้างอะไรเนี่ย
0: ลังลัง
4: เออร้านห้างอันเนี่ย
0: ห้างห้างทำไม
4: อู้ยขึ้นไปชั้นสองแค่นั้นแหละ
0: เป็นไง
4: อู้ยหนุ่มเห็นหนูค่ะ
0: เออทำไง
4: อู้ยดึงหน้าดึงหลังดึงซ้ายดึงขวาเลยค่ะ
0: แสดงว่าตกตะลึงในความสวยของมึงไง
4: ตกลิฟต์ค่ะ
0: มึงเรื่องยังไงวะไปพักท่าเสียทียังไง
4: พักท่าค่ะ
0: เออเออหัวเราะทำไม
4: หัวเราะพ่อมึงเป็นหวัด
0: เอาก็ร้องเพลงเลยพวกมากไปดิ
4: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
0: ทำไม
4: ยังไม่ได้กินข้าวเลย
0: เอาแล้วไม่แหลกมาจากบ้านอ่ะ
4: โอ้ยร้านละอาหารหลับเป็ดลูกแนบหามนักร้องกินข้าวมาจากบ้าน
0: เพราะอะไรวะ
4: ญาติอาหารบ่เดิน
0: มาอาศัยกินกับแขก
4: อาศัยกินกับแขกค่ะ
0: พอแขกสั่งแปะซะมาตัวนึงพอหางหน้าไปคุยกับเพื่อนกลับมาเลี้ยแต่หัวแม่งตัวแหลกกังย
4: อแสดงว่าเสียเคยเจอนะสิ
0: เจอบ่อยเอาไม่กินก็สั่งมากินเลย
4: สั่งเลยนะคะเด็กเชิบเด็กเสิร์ฟแล้วค่
0: ะ
4: ทำไมมันทุเรศอย่างนี้อ่ะ
0: อีสังหัง
3: นกเข่าตวงตาแม
0: ่มึงยิ่งกองมังอีก
4: ตายแล้วถ้าหนูเป็นอย่างนี้นะโอ๊ยเอาไฟช็อตตัวเองตายจะโดนแล้ว
0: เดี๋ยวยังมึงไม่ซอกกับเมียงซอกอีกแล้ว
4: ทำไมก็
0: อีกอย่างดูหน้าตาหาอายุเป็นของเราก็ไม่ใส่เป็นของจริงก็ไม่เหมียงเหมียงคำเหมียงไปเลย
4: ก็บ้านดูอยู่อลันนี่คะ
0: อยู่อลังยะประเทศ
4: ยะประเทศ
0: มึงหนีระเบิดมาได้ยังไงวะ
4: โอ้ระเบิดมาไม่ต้องห่วงค่ะ
0: กูเป็นมึงแล้วกูฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้ว
4: ฆ่าทำไมคะ
0: ไม่อยู่เป็นคงอายชาวบ้านเขาหรอก
4: อ๋อท้ออย่ามาดูถูกค่ะ
0: หน้าตาอย่างกับเขียดตะปัก
4: ถ้ามีผู้ชายอย่างนี้ทั้งโลกนะคะ
0: ทำไม
4: หนูจะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นแอร์ขาด
0: แล้วมึงจะทำยังไง
4: จะซื้อนมตามารีแม่สักกระป๋องหนึ่ง
0: ทำไง
4: มาเทหวด
0: แล้วทำไง
4: ให้เมียเลีย
0: กินข้าวยัง
4: ยังอ่ะไปเสิร์ฟเอากุ้งเผา50ตัว
0: เนี่ย
4: ข้าวผัดอเมริกัน50ห่ออมพวก5หม้อผัดกุ้งจีน8หม้อ
0: กูแล้วมึงก็สั่งมาทำเฮียยัง
4: สั่งเผื่อพ่อเผื่อแม่มาจากบ้านนอกค่ะ
0: ไอ้เหี้ยกะว่ามึงจะยกคอยกแม่มากินกับกูเลย
4: กะล้มทับเสียเลยวันนี
0: ้เอากินแล้วร้องเพลงเลย
4: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
0: เป็นไง
4: ได้ไปหาเพี้ยนก่อน
0: มีเพี้ยนอ่ะ
4: เพี้ยนมารออยู่ข้างหน้า
0: ข้างหน้า
4: เออ
0: รีบไป
4: บอกมาจากบ้านค่ะ
0: เ
4: ดี๋ยวดูมาร้องให้ฟังนะคะ
0: ทุเรศชิบหายเลยดูแต่งตัวกระโปรงก็สั่งๆไม่น่ามองกลัวตาเป็นกุ้งยิงชิบหายเลยทุกอันนี้
3: อย่างอีก
0: อีนี่ครึ่งอีกตัวแรกครึ่งมาดุกดิ้งอีนี่ครึ่งมาขอข้าวกินลงไปอีกแล้วไม่ลงสักพิง
3: เออเดี๋ยวก็เข้ามา
0: เอามาใหม่
3: ใจเย็นๆได้ไหมอาเสีย
0: มังโมโหแล้วนะ
3: เน
0: ี่ย
3: เออนั่น
0: เสียเงินเท่าไหร่
4: เบีย
0: ร์แล้วเด็กสาบหนึ่งเล่ง
4: แล้วรู้อิ่มแล้วค่ะ
0: กูรู้เลย
4: รู้อิ่มแล้วรู้อิ่มจนนอนแล้วจนเอียแล้วค่ะ
0: เอียแล้วลองเพลงเลยออกมาแล้ว
4: เสีย
0: อ
4: หนูจะร้องเพลงอะไรดีล่ะ
0: เรื่องไม่เตรียมมาสักบ้างอ่ะ
4: อ้าวเสียไม่ขอแล้วหนูจะร้องยังไงล่ะคะ
0: อ้าวกูชอบฟังเพลงของสุนันท์ราชสีมา
4: อ๋อสุนันท์ราชสีมาฟังน้ำตาเมียหลวงค่ะ
0: เอ้ใครร้องวะ
4: สุนันท์ราชสีมา
0: อ๋อกูจำได้แล้วจำเลยคงเฮงลีเลี้ยวน้ำตาน
4: ั่นแหละ
0: ที่คงนำเมียน้อยมา
4: แต
0: ่สาเนื้อเมียและลูกพวกนั่นน่ะเนี่ยนี่อะไรร้องอะไรฮะ
4: ร้องเองเนี่ย
0: พวกใครมึงฟัง
4: เสียเวลาหนูร้องเพลงแต่เสียต้องให้พวงมาลัยหนูนะ
0: ร้องนี้ถูกใจจัดรางวัลไม่อั้งนะ
4: จริงหรือเปล่า
0: เสียงด้วย
4: ถ้าเสียไม่ให้ถือประกอบนะ
0: เอาเรียบ
3: ะไร
0: บักกอกไปว่าอะไรบักกอก
3: มันเป็นคำที่สรรเสริญย่นย
0: ่
3: อ
0: ย่อห
3: ะ
0: ขอสามบักกอกเลย
3: นะมากไป
1: คุณคิดดีแล้วทนเจ้าขา
0: เป็นไรคะเสียเสียงแม่มังแหลมจิ๋มหายจิ้มลากูเฮีย
3: เสียงแหลมเสียงแหลม
0: โอ้เสียงแหลมเยอะเกินทนฟังหน่อยสิคะ

0: หนูเตี้ยล่ะคะเวลากูร้องเพลงนะมึงอย่ามาแทรกแทรกตรงข้างหูสิ
1: ทำไมเหรอ
0: กูไม่มีสมาธิที่จะร้องเพลง
1: บ่มีมึงก็ว่าต้องลอกลงไปเลย
0: เดี๋ยวกูด่าเสียหมาเลย
1: ด่ากูเรื่องอีหยังล่ะ
0: อีอีปากเน่า
2: เดี๋ยว
0: มึงไม่ต้องทำมึงกระทุเรศคออยู่แล้ว
1: ดูดูซิมันด่าฟาเมล่า
0: เสีย
3: เอามา
0: อีนี่นักร้องที่นี่เหรอคะแล้วมึงก็อยู่ด้วยกันมาถามกูหาพ่อมึงอ่ะสงสัยมันจะเข้ามาใหม่นะคะเนี่ย
3: เอออ
0: ะไรหน้าตามันเหมือนแมงกินูนบ้านฉันยังสวยกว่ามันอีกค่ะพ่อกังแล้วมึงอีเนี่ยมึงกบบ้างกูงามมึงกังแล้วหนูไปก่อนเสียหนูรำคาญมันค่ะ
1: อย่าไปเสื่อมัน
0: อ่ะฝากไว้ก่อน
1: ลงไปเลยอี
0: ครึ่งมาทะเลาะก
1: ันก็อย่าด่ามัน
0: มึงร้องเพลงหรือเปล่า
1: โอ้โหเรื่องร้องเพลงต้องหนูค่ะ
0: ร้องเพลงอะไร
1: ร้องเพลงสตริงวงใหม่ค่ะ
0: สตริง
1: ค่ะ
0: วงอะไร
1: ฮีโร่ไฟ
0: ฮะ
1: ฮีโร่ไฟ

0: อาเล็บอาเล็บไปไหนสวยๆไว
1: ้ทำไมคะเสีย
0: สังหลังเอ้ยกูไม่น่าสบายเลยผิดที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: เมาเหล้าบ่
0: คะมาเหล้าพ่อมึงไงฮะ
1: รู้ได้คนนั้นน่ะ
2: เสียอย่ากินเมาสิคะเมาแล้วตกเก้าอี้ค่ะ
0: กูยังไม่แหลกสักหน่อยเลยอ่ะ
1: เวลากูร้องเพลงไปยังมาสอบยืนแป๊ดๆๆอยู่นี
2: ่เอาทีเวลากูร้องมึงยังมาแป๊ดๆข้างหูกูได้เลย
1: เอากูเอาใจเสียกูอ่ะ
2: เนี่ยเสียมึง
1: นี่เสียกู
2: เสียกู
1: เสียกู
2: เสียก
1: ูโอ้ยๆอีบัดสีบัดเถิง
2: ฟังไม่ได้อีแอทแท
1: คอีเซซ่าอีสันสิอีโอโม
2: อีรถไฟบ่มีแฮ
1: อีบัดสีอีบัดเถิงอีบัดอเมริกันเอ็กซ์เฟรช
2: อีบ่ไปอ่ะนะมั้ย
1: อีโทรศัพท์เคลื่อนที่
2: อีรถทั่วบ่มีหรอกอีหลอกเอ้ยแม่งอีเสี่ยงมังสลีไม่ได
1: ้ได้นะ
2: ตักลางเลย
1: ทำไมคะ
2: สมาธิลอกกันหาเงี้ยอะไรดูเด็กแข็งก็ถลอกหมดเลย
1: รู้ไม่ร้องก็ได
2: ้สังลังไม่ร้องก็ร้องไปสังลังขึ้นมากักกังมึงมาอยู่ไร
1: รู้ไม่ร้องก็ได้
2: ไม่เลยอาเล็บไม่ไหวแล้วหมอจัดแล้วนะ
3: มันเป็นพออาเซียดีละ
2: เป็นอ้วนแหละ
3: อ๋อทุกมือเขาก็พอทะเลาะกัน
2: ว่าไปทำอะไรมา
3: เออนี่แหละเขาเรียกว่าผู้สาวหยาดกัน
2: ก็หล่อจริง
3: ผู้สาวหยาดกัน
2: แหมก็ไม่นึกไปหรอกอะไร
3: อะไรอะไร
2: ขาว่าหายไปไหนยัง
3: อ้าว
2: อะไรอีสองคงจะเอาไปหรือเปล่า
3: เอ้ยไปเอาขาเสียไปวะ
2: เอามาเร็วก็แล้ว
3: ลบลบใส่บังคันอ่ะ
2: ก็นี
3: ่ผมตกลงนี่วะ
2: อันแล้วเห็นแล้ว
3: เอาเห็นแล้ววะ
2: มึงแรงมาส่องอยู่เห
3: รอแกจะนั่งทับมันไว
2: ้ขาหากินใส่มึงนี่ชีวิตของนักร้องนี่บางครั้งก็ลำบากนะ
3: แม่นควม
2: เพราะว่าบางครั้งก็เศร้าบ้างอยู่มั่ง
3: เออ
2: ก็เห็นใจก็ต้องอะไรอะไรมีอะไรหลายอย่างนักร้องนี่เป็นชีวิตที่ลังทกมากครับทั้งบุษมานะถึงว่าจะเป็นเก็บเป็นคงอีเฮียนี่จะมาเด็กได้อีกแล้ว
3: เพราะว่าเด็กนี่เบิ่งหน้ามันแน่นั่น
4: คนละคนค่ะ
2: อ
4: ่ะอีนั่นมันกลับไปแล้วรถเมย์เอาไปแล้ว
2: กลับไปแล้ว
4: ค่ะ
2: ทำไมฟังเหมือนกันวะ
4: มันลูกครึ่งค่ะ
2: ครึ่งอะไร
4: ครึ่งผีครึ่งคนเสียขาสวัสดีค่ะ
2: หวังดี30เที่ยวแล้วอีก
4: นี่รอบที่52นะคะเสียขาชีวิตหนูมันช่างอาภัพ
2: เป็นอะไร
4: หนูมาทำงานอยู่ร้านลูกแนบลาบเป็ดหนูร้องไห้ผิดปกติหรือเปล่า
2: ธรรมดา
4: เสียขาหนูเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ
2: อยู่จังหวัดอะไร
4: กาฬสินธุ์ค่ะ
2: กาฬสินธุ์แสดงว่าอยู่ทางปากใต้นะ
4: ปากใต้พ่อของนี่อีสานเสียขา
2: ไม่ต้องหัวเราะแรงขนาดนั้นหรอก
4: ลูกกูร้องไห้เสียขาหนูเดินทางมาที่ร้านลุงแง่เพื่อจะมาร้องเพลงหนูร้องได้วันเดียวก็โดนอีหน้าสั่งมันแกง
2: เราทำไม
4: มันหาว่าหนูมีลูกมีผัวแล้วไม่ทำตัวเป็นลูกผัวลูกเมียกันชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงไม่ใช่เหรอ
2: สักลังเดียวมึงจะร้องไห้เดี๋ยวกูโศกกับมึง
4: ผู้ใดที่เผาศพ
2: มึงทรณีกลางแสงให
4: ้เสียขาหนูนะคะตั้งกับ2โมงเช้าแล้วยังไม่ทานข้าวเช้าเลยค่ะ
2: ไอ้ทำไมไม่กินอ่ะ
4: หนูไม่มีตังค์ค่ะ
2: อุณาสงสังนะองสังไม่เป็นไรหรอก
4: ไม่ใช่หนูคนเดียวนะครับหนูหิวหนูคนเดียวหนูทนได้แต่หนูมีลูกอยู่คนหนึ่งค่ะ
2: มีลูกแล้วเหรอ
4: ค่ะ
2: ลูกมึงหลุดไหม
4: ไม่ดูหรอกค่ะวันวันมันหากินแต่กิลีดค่ะ
2: กิลีดอ่ะ
4: กิลีดกับกิบบมค่ะ
2: ดีเพื่อกันเอามาครัวกินแซ่บอย่าง
4: น
2: ี้ก่อน
4: หนูมาทำงานนี่หนูจะต้องเอาลูกชายมาด้วย
2: เอาไม่มีคนเลี้ยงไงฮะ
4: ไม่มีคนเลี้ยงให้หนู
2: น่าจะฝากคนข้างบ้านไว
4: ้คนข้างบ้านเขาดูถูกว่าลูกไอ้ขี้เมา
2: ไอ้ขี้เมา
4: ผัวหนูค่ะ
2: อ๋อไม่มีผัวขี้เมาต้องเลิกนะอย่าไปอยู่กับมันเลย
4: หนูเลิกไม่ได
2: ้ทำไม
4: เพราะว่าหนูมีลูกซึ่งเป็นสายโลหะของหนู
2: สายโลหิตเอ๊ะเสีย
4: ใครเอ้าพี่มาทำเหี้ยอะไรทั้งโน้นล่ะ
5: กูไม่ได้มาทำเหี้ยแต่กูมาตามมึง
4: พี่มาข้างนี้เดี๋ยวโดนเสียเขา
5: ไหนเสีย
4: แดกบาลันชุนแล้วนะ
2: เดี๋ยวนี่ผัวมึงอ่ะ
4: ผัวกล้าเดี๋ยวนะเสียมานั่งทางนี้ค่ะ
2: นี่มันกัง
5: อะไรเดี๋ยวนี้มึงเป็นนักร้องมึงหัดมีผัวใหม่แล้ว
4: เขามาติดหนู
5: ติดกัน
4: นั่นแหละ
2: นั่งห่างๆส่งติงมึงหน่อยก็ดีมึงกัน
4: พี่มาหยัง
5: กูสิมาเอาตังค์กับมึงมามึงบอกให้ทิ้งตังค์ไว้ให้กูเลย
4: โอ้ยเดี๋ยวพันทีได้ยินเดี๋ยวเบาแห้ง
2: กูไม่ได้ยิงหรอกพูดไปเถอะ
5: มึงก็ฮู้ว่ามื้อนี้กูต้องไปประชุมสภามึงคือบ่เอาตังค์ไว้ให้กู
4: สภาผู้แทนราษฎรบ่พ
5: ี่สภาแท้แห่งอยู
4: ่หนูก็เฮาให้พี่ไว้แล้วเด้3บาทนะ
5: มันหลายพอด
6: พี่น้องกําลังฟังเทปตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบสีโจ้สีเตี้ยสีเจนกําลังแสดงให้พี่น้องได้ฟังกันในทีมงานตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบลาบเป็ดหมดเวลาลงแล้วล่ะจำเป็นต้องขอลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่พี่น้องลูกหลานสุภุทุกคนสวัสดีครับ